ขาบอกว่าเนี่ยจะไปเชียร์ไหมคะอันที่มีเบนนักประมาณนะอารุคุไหมคะจำเป็นนะมันเกินอุกวางะทลับนัสเกงะเนี่ยจะไปเชียร์อัดริทเอกีบ้าพัฒนาร่างบักซาร์โรนจูร์มานีอาศิลป์ครับประมาณนะเจมันเดียร์งั้นเซ็กชวลีทรานส์มิตติดดิจิสังโกบ้าเซ็กชวลีทรานส์มิตขณะมันก็ป้าสับิสิรังโกเจคายโกนูเรียซิฟิลิสบ้าวันดักปารังโกมันนาอัลตัวเนี่ยอับซันมันเดียร์งั้นเนี่ยเอ็ดสับิสิโกบ้า만나 알트밭 그 바람 오마 제폰 아간 겐츠마디 나티 다이 닥게 차가파니 츠카 아르 와망 박사지 로렘 그파니 아사랑바 이라 사비시코 밭 그파지 오 휴먼 이뮤니 데피시엔시 바이러스 바색 소테 우코민 겐츠마디 HIV 존 코 만나 알트와 이아 HIV 존 아라 BMU 뉴크러스 멤브레인 제안 니츠크랑 니 바미 아사랑